0: สิลากะตุกะวิวสมาร์พันสามีทันพอนเอติติละ
1: ตั้งแต่ละตุ้มพันธ์ละก็ทันเจงแก่ละไวท์เบลเป็นระบบปังเจงปะ
0: กิทันพอนเจงแก่ละไวท์เบลเป็นสีปังเจงปอนโลฟิร์สแก่พีแก่ละพอสันเซ่เอ็กซามินปอนบอมินปอนบอมโลนนแก่พาร์เพิลเบลละพออันเกลีดโล
1: ส่วนก็อันเบลโดนนี่ทันปะชินิจิมะ
0: เบลละบังแก่ฟิร์สแก่ส่วนดูปอละบังแก่สตาร์ติ้งมาเทกับชาร์ลีดอนปังเจงโลปลอเทลักแก่ไวท์เบลสีปีปอไวท์เบลละพีโลปลอเยลโลเบลรีเยลโลเบลลงปอเยลโลเบลล์พีโลปะเตออร์เรนจ์เบลลงปอออร์เรนจ์เบลล์พีเดลโลปะละเตกรีนลงปอกรีนเดลโลปะเตสไตรป์กรีนสไตรป์กรีนเดลโลปะเตพาร์เพิลลงปอพาร์เพิลเดลโลปะละเตบลูลงปอบลูเดลโลปะเตสไตรป์บลูโดโดทักเกบลูปองบองไวท์แล้วก็เบลบลูแล้วก็โซนาเบลแล้วเป็นเดลโลปะละเตบราวน์ดัมป์บราวน์เบลบราวน์เบลลงตาฟิร์สดันเซคันด์ดันแล้วก็โซนโดแล้วปะช็อกเอ็ดอัพยันสิแบล็กเบลบังเกลงลง
1: ตั้งแต่ละแบล็กเบลบังกิจุดสีละพุซอนลมา
0: แบล็กเบลบังกิจุดสีละพุซอนล่ะเสตาละดักตาฟิร์สดันเซคันด์ดันทาร์ดดันฟอร์ดดันฟิฟท์ดันละพุซอนโดแล้วเสละพุซอนสีละพุดัมปอนบอมอิงตุยปอนบอมอิงตุยปอนบอมปะ
1: ตั้งแต่นางลีนอนนอนละโอวิกิมีตุ้มพันกุปิโลทันปัจจินิกังตุ้มปอนเกล่ะการาเตะพุทธะแกการาเตะนิ่งหางตุ้มตุ้มไปกันมาดินอนล้อมแกล่ะเสการาเตะจงจะเจ้าลีดุนจีพุทธะกุปิปิแกนางสดล่ะ
0: นี่ลีการาเตะพุทธะแกทันปอนิงตุ้งแกaprangsi ke kaduka vesita me sami charlie at sige me alama ge mopen hetta chethan pon loi tum mane hala non lomya ke nang so nili non obe gi mi thani pudam kang tung bang ke mane instead of eating la kaduka ve fast food la hai ke cho sita me do mane mithang exercise phan da long po la hai ing e che padam nang po aketer di nge mithang e ok pran phan sita me karate ke me sen mane ka charlie pen ke bang phan che teng dam re nang bang han chok dam re nang theng dam re nang po phan e kali sita il mithang phan si ali karate charlie lo polote ili to jakong ta doji mane a health phan ta messenger e ok bang ta mane mane hodai ta lobson se arjang vet po
1: so ne arta do mala karate ke chali ta
0: karate ka charli ke arta bang ke ave thema ka charli son ke ajara son ta arta ave la son se ke seman tum bang ke sarpimar sarmar lobson tum ta do do ke cheng ke join dun he thema osumar tum det lobson phanchat ke kali ma thi karate ke lase akithi tumta charlie do do dek nicolix tumange sarpi marang se lo hala tumta mane ni pen charlie rape hala tange sarpi marlo somar bahini bang thom la boson atumta dolo seta nili pudami e karate ke charlie ke arta bang yave nangli ning hang pulote nangli ajar arta long sta me charlie me
1: takte no nangli hem nangli bong atum sta me la pu nangli long nang charlie don ma karate ana
0: pudam erlo pulote nili sthaning tungge la hen lo nili hem bange sopta karate thik ason se ke nilo alama ge ni pai ni po anchal lo thik thik ke nili te ta aprang charlie lo amara phi bange charlie jat pe ma alang ba karate hi nat bange charlie don de den lo alang li ta ka charlie yellow belt an ke chepa long don lo la pena don thu nili lo nili ke non black belt second dan lo la pena don thu nili bong adakwa ma ba alang li ke black belt first dan first dan lo alang li thalap son nili long kam nan charab don bom de ti la sa alang li ke pu rong wong we block la pen nili block na si lob son si soar lo tum phan karate than bom de ti school long la pen na ko don thu ke ki bc nili bong ki bc bang ke purple bell lo
1: kemi si ta karate karate na thu ke charli yang bang se lo
0: lob son lo karate hi nat bang ke Charlie at ason lo ya
1: churupik lo nangli phansitame nangli ason ason alam karate alam than bachini pon thega pot to tangte pini ke apora lam da dokog pot ili tum ga ching ki je than ki la pan langton pon koglo na lasi nangli phansitame churupar pik lo nangli dagwang pen karate alam phuthak than pajir mi pon thega pot lasi phuthot akashwani di fohin pen suri suri kardom pajir la
0: kardom
2: Lapuana pornang litum. Suar loa siang tong ajaimek ang dengalong. Monjir kropi lapen hut pang pi. Hun mili kropi ang bong. Martial art aputak chihuchiput arjuik long tanglo. Laki akachwani difu.

0: ที่มาสนจกสินเก็บบอลปอนจีลาบุลตั้งแต่ลาอิเซียลงพารูเป็นพันเก็บอัลลีดูอาสวอัลลีอิซิบักอัลลีบังเกอลังลิพันกอมโปมาฮินีบักอัลลีบังอลิงอลังลิพันกอมโปฮินีอัลลีบังกอมเดสิตาเก็บอสนเก็บปอนเป็นเกเนรเก็บอสนอันเกอัลลีดูแลอาโปสอลังลิพันอิซิอันนิงฮันติกิปียยกเป็นลาฮินีบักอาพารมันเกอลังลิพันกอมดุนโปลาสนปอนโปอลังลิฮันติดูโลเตนเกปอนปอนลาสนสิกิอง
1: และก็มีปาราลามอีกเหรออาดุนทูนางลีคัสตอมาร์พันฮอร์มูอดอร์เชสับบอมอหุดนางลีกับเชสับจกเชเดียติตีดมา
0: ดูปีนี้ฮอร์มูกิฮิสับบอมอหุดอนุกับเพล็กคัสตอมาร์ยังสิกูปีนี้ส่วนแม่นแม่นนางการยูดุนตะกอกปลดแต่ฮัลปูกิฮิสับนัดกัจิงตันเรมปอฮัลปูอินิงกามาทัดนางโคลปูนัดอาสับกัจิบุฮุลดูเจ็บลาสันเกโดเวกบินอง
1: ล
0: าสิลาปุโลตั้งแต่อินิงมีทางตาอิซีอินิจเริงนดักมาเนอิซีอาดาวดดจิจกเจดัดบอนดาวลาลิปุตั้งแต่อิซีเคยซับอียาการคูเลตตอร์เลทอดเป็นอาโคชีซับทุลิปอลาสันสีฮัลพันอันนี้อาโคปังซามดนปอองเกลาสันสีปะจกแบบติดติซีกับเป็นจองดนดน
1: ละอ๋อแล้วก็มีปาราลัมเหรอนางลีอาร์นิเซียลองโกอันอาเล่ลองอีกเหรออ
0: ัลลีกิลองปอบังเกนิลีลองลักเกเซราลิงโลจงซีเกเซรานีอมุจลิปุตังเตฮาลาอัลลีตาอมุจลาเปนเตเกเซลคอมุจตอานีปุลังเตอัลลีตาคอมเจตลาซีลาบังโซอัลลีบังเกอานิซีเปนลาอันปุเกอิกูเรตมาติอิเซียตเตงเกโดเวดวิอะทีเกเกเซลลาบังอัลลิงโลมันตุเนียนีเกคอมเจตเกเซราฮูดเปนนาลสุนีเกคอมเจตตามาลมสเวตคนไตซีฮินยังบองเป็นนางตุลุกลุกปอละบังโซอาวิโลมาปุอินิงบิริตาอโคนางเซรทูละซอนฮุตาดุซิตาอัลลีบังเกเอ็นอูบังเกลองลิลาอซอนตินตาเอ 10% มาเต 5% อัลลีละปุซอนอัลลีเอ็นซีเอ็นลองจ็อกพอซิอัลลีละซอนนีบังเกปินิเกคอมเจตกำจัดและสนับบังเกดูเวกลอยนิบังตา
1: อาฮอกเองลอยละแกนางลีอัปรังเป็นตาละซอนกุลาดกิบิจีนางลีกิมัทธาโดมาอาเทกอฟแมนอาศัยเคลมเคลซีกุลาดปังนีรอง
0: นีลีอัปรังเป็นเกกุลาดกิบิจีปวนิงเกลานมัทธาดำดิวอยเพสิตักกอฟแมนอาศัยกุปินีสนบักเกลองจีโดเมนีละซอนนีลีจุดิดุนบอมจุดีดุนบอมจุดีดุนบอมเป็นสิอันนิงกันเป็นนางนักการทางดุลอสิตามเบนิลีกิอิซิบักอับิเจเนสมาติอิซิบักเกเรงเยาวาร์ไซริปนางปูลาบุซอนิลีนิงมาทาโลลาซิสกูพิอาไลน์สิกิดูรีเด็กเกอออดดัมสิกิเมจิมาเอกาอิซิเป็นกิเนอิงอีลงเลลาอันบูโอเอเป็นกิเคลมเวอร์กิอุนเยาไซลาซอนมาทาเอ็ดเป็นอิซิอิงสิร์ปะเมเป็นลักกุลัดกิบิยานันนิลินิงมาทาลอลาสิลาสอกุลัดกิบิยาพันซินิลิปังเจงเป็นนันพุตาลาสิดบอมลอ
1: เกมิเซนาวาร์ซาอีกลออดุนทูนางลีเป็นเองอันเป็นอิงการโกอันลอกุลัดกิบิตัง
0: นิลิกุลัดกิบิตังปุดัมลอปุโลตังเตนิงการพารอเครสิร์เกบราเทร็อกสิร์เกบราเทร็อกอันอิงการเป็นเป็นเองแก่นิงการสุริหินีระเรทรอกอันเปล่งตั้งหรอและสิปุดามนั่นแต่นิงการนิงก่อยกิเปล่งเยี่ยพันเกนนนจิกลูอิจอนจอนี
1: อ
0: ันบักซีดูจอดปอละอันเป็นเกนิงการนิงก่อยเปล่งอัดลูกปุเลปุเดียสิตาจอกหรอ
1: มีอีกเซนหรออดอนทูกุลัดเกดูเป็นนางลีปินีอันนี้อันกุปิปิอาฮอร์มูเชลองอีกหรอ
0: ลาบังเกลองลีปุตาปูนเอนับเป็นเตลองอุลูปุตาปุดามุนเอสิตามีกุปินเอกินังสอดเฮมาฮอร์มูไฮฮุยกัจิรีลักเกอิสิดุคันกิบีอาฮิซับปินเนลาอาโจมาเตดุคันกิบีคังคิร์ลบุเตปินีกันสิเกเซอร์กันสิเกจอร์เกลังเป็นอาลีกันดูลาสปุทักเกลังปอลักเกลาฮอร์มูกินัมเยพันมาเตอิสิตังกา কিবির্তি।

จงทราบแบบนี้กลางสิกินจนจีโอพังกินจนพารลียำสิเสรบันตากังยังเอจีตอมผู้ดังบ่งมีลีผู้ดังสิหันสาเรอาพันดุงเมโหได้ดำไอบ

พังกังสีรายอรลังบองมีลีผู้ดังถุยลาสาติยันสียอรลังนังดองพังยอรลังเลดองตังเตกังสิรายอรลังกินตินจีโลนังเอโซรอนจิรลังลังอาสันปาจูตังสิกินตินอังดียังกินตินเลโลตังเตหันสาเรอาบังเซรติมแฮมเอกลังเซรยายีร้อยกลังรีเมปาสิมกลังมอนยิรเอดบอยพารันติงพังมอนยิรนังปาสังสีเซรูบีเจงสังสนเซกีปังยังไม่เอเซรูบีเจงสังสนเซกีปังยังอาสันปาจูตังสีอันสาเรอาบังรี

สิมกลางสันตังโปมารังตีโบเดยอาพันเอปิปายิรดัมพังริเมจีเดงพังเอสันตังโปมารังกินยนปาลิงกลางอากินยนเมทังเอสันตังโปมารังจิตตมภูดัง

ันเอสันตังปูมารังเอจงปาดคูลีดัมเสรูบีเจงสังเอเสรูบีเจงสังเจงเอโสการบีอายังบรณอาหูตันเกเสรูบีเจงสังจอมรีเล็งอาพันปุนังเยอาจารนามสีอิมโปมารังสีสิรโกจีโลดัมจงปาดคูลีดัมสิดีหินอากังยังไพเมหิสามดันไพเมเกจอกตังสีสีเอ็มโปมารังติงกรงนังบารยันไม่มาโรผู้ดัง

สิดีเห็นอากังยังปีปายิรดำพังสันตังโปมารังตาดีหินจีเด้งพังเอเสรูบีเจงสังสีอิมโปมารังตาสิรโกจีโลดำเอสิรโกจีโลดำสิริมบุเอจงปาดปากลองดำสิริมบุรีเทรกลางโมโสปิรบีกังตังโสการบีอาจังโบรนอาเซงหัง

0: ยังเอมันเป็งแลนังยันเตปาจีโลปนนังเอเจงสังปูนังปลังอาโปรมโลตังโปรมเกเปล่งตังทีเร่งอายุตัง
1: ลาปนอปนาเลตุมคาร์บิลุนบริมจามเอกลองเป็นคาเวเตรังพีกิลุนลุนังตุมอาร์ดเรกลองตังลอลาเกอาคาสปานีดีพูนังเลตุมจามเอกคาร์จุลองบอมลาเกเอฟเอ็มเป็นลองเป็นเมกฮาร์ดพารุสิรตกบรสุรเคบลาเป็นนิวส์ออนแอร์เอฟลองเป็นทำเมนังเลตุมอาร์จุลองอีกที

0: ตั้งที่ละนอนอันกินังลิปมูนังทันอีกโลมัวมาเมลูร์ละเป็นเกสซาบอนาดูกละเป็นฮอร์โมนกังเทียซาบอนฟินไนล์ไลนังลิเซมาร์โลปุลละเป็นอันปาร์อักิมีนังลิกับเป็นกลางทุอีกจีมาเตกาเซมาร์ทุจีปุนังลิกิมังปุละปุซอนดูอีกมานังลิ
1: ละซอนแกละให้ได้ซอนซอนนี่เฮตุมเนลิกเลมปอนกามาทับปอนดูฮาร์เบิร์ตเซมปูฮาร์เบิร์ตเซมปูละแกจอยกิเป็นเฮสเรียฮอร์โมนเป็นเกลองฮอร์โมนละตาสิฮาร์เวิร์ดแชมพูเกสลัมตาจอยอีกเก
0: อออ
1: ืมแล้วเกอิเลตุมลองจอยเกเป็นเทลูเกลองโดเทลูเป็นอันอิตุมอิจูฟันจูปะอีกจูปังจอยเยและเป็นเกปังตางฟันเมโ
0: อ
1: สิฮาร์เวิร์ดแชมพูลองโดสันทอมพลีสันปังเวนังยีแล้วเกตาแล้วเกเคมิเกอร์อาเว
0: กลัง
1: เคมิเกอร์อาเวปินเป็นเลมเ
0: มออื
1: มสิเทลูโดจีและเป็นเตกัมบูรุปุ่นสบูนัทเทปุ่น
0: กันลังกันลัง
1: สบูนัทเทและเป็นเตจุ่มเทกัมล้อละกันในมิทีมุสลาปุ่
0: นกันลังกันลัง
1: และจะปังไว้ดุนเมและเป็นอาหารเป็นมาแก่ละสิกาไ
0: ก่
1: สิกาไก่อัทเทและแก่บูจาฮิตีลองทำล้องและเป็นเตบาริบิทงลองทำล้องเป็นอาลองแก่จุ่มคิลองนำดูและเป็นเตเซตรนาละเซตรนาละและเมนเอลาซอนพ่ออังบองเซนิจุ่มกีเอ็นเอ็นกัสลามเมและบางแก่มันเองอันนี้ก็ห่างทางท่านท่าพอตัวมาฟันสินิทุ่มท่านจบสุดท้ายลาตาอะไรดูอีกปีคือเคลมเป็นจ
0: อ
1: ยเคเป็น
0: สุดท้ายมีหลายบางกินังลีนนมัดปักลังแต่ลังสุดท้ายมีนังลีเซมาร์เทกเอลดี
1: เซมาร์เทกเอลมันเองนิ่งห่างปุโรนเตนี่ลีท่าน
0: กันลัง
1: ก็นักห่างบางดูปุโรนเตตักเออาศนจีรินักพูดแล้วเป็นองค์นุ่งเก็บมีทางบารีลองคิดดูอาศนเป็นปีนักพอสิ
0: กันลัง
1: ซุงโอเอคลมีฟันตะ
0: นางลีป้ามุกเจงเป็นนางท่านาเต็งปุโรเตนางลีเกเซเกกีปีเป็นลูกสะพอร์กับเป็นดำดำไก่ตาตั้งแต่นางลีอลองเซเกปีดำโพลหายฮอร์โมนนางลีกุลัดโซพันกูเมนตุสนางลีก็เซมาราพอร์กิดูอีกล็อกให้
1: อาหดเป็นแค่นารสุนีหงดำโพเห็นนางลีเด็ดละตั้งแต่ลังชิงดูชิงที่โพโอเคละเป็นเกสังหดสิสลามอีกโพ
0: โอ้ย
1: อืมละเกอันนี้กิดิ่งโอนายจิละปุกะลิ
0: และ
1: มินิแกมินิคริพอองบองปะสิกิต่างเดฮอร์โมนปะสิ
0: อังต้นฮอร์โมนตะแ
1: ฮอังต้นฮอร์โมนตะ
0: โอ้
1: ซับซับมินิแกมินิคริพอมินิแกมินิคริพอองบองปะสิซอนซอนปะตังเวทเวทละซอน
0: นี่นี่ทอมจอร์บองอะพันแก
1: นี่นี่ละอิรุยกิจอร์อะพันแกนานตะจอกเจตุมยองสิคอนเตเซียนบักยองสิละให้สลามปุโลตังเต
0: อ
1: ือแกละอีรุยพันเกอตุมสลามินอนดอริลอกอลาเพนาลเกสลามลิตาเรเซียลังลังปังเป็นโอปอลิตาเรเซียเพนาลเจลบังปังวุยปออ
0: ัน
1: ติคานิปอบองลองไทยเพช
0: อ
1: ถ้าปอสิหลายบังเกมินิเกบังบองแต่บองพารุตาอิตุมกิลอง
0: กันลังเต็ม
1: ปอสิฮอปตาบัตังเตอีรุยพันกิจอร์อีเจพันเกดอร์อีจิตติติ
0: กันลังกันลังนี่นอนอันกินังลีนังกิทันเฮมาลองสิกุลัดสุนังลีจงปูฮบปูนังทันอีกล้อตั้งที่นังลีลาสัวเบปาร์กับพิจันเจพันอลองกับเพร็กกับเพร็กทำให้นังลีกังปูจีและปุสนาเกมังโดอีกมากเกไ
1: ฮลาซอนเนลิตาคมัทฮัดโดองดวงรัตตุมยองสิจอยเกเป็นเฮมตันก็จะปูเจเจพันอเลโดนังจีปูละรังเตะเมทังอิลีสกัลเบียตุมสตามะกันเอกุลัดโซจิงปูเป็นลาฮายาซอนเสลามระเอตุมชูจอร์เทคปุโรดังเตะเมเซนปูปุสิองนัวราดพันเนลิตานิงเปเทดุนดุจงปูเรียบสันเตะเบปาร์จกเลมเรียบสันเตะเมทังเฮมโฮมอินดัสทรีนั่นเสลามเรียบปุโรดังเตะจอยเกโปและเป็นอะไรดูปูปุสิกรรมธาดาม
0: กันลังกันลังตั้งแต่นนลานังลีกุลัดโซลาโซอาวาร์ไซนังลีโกอันปิโลนอนาซอนลานังกินน้ำดุนกังตุงอัตุมาพันอาเฮมกิทอนดามลาพุโซนอาวาร์ไซตานังลีปีอีกมาน
1: อนามัดอาเฮมกิทอนดามลาซอนแก่เวลาสตัมเม่ก็บางองดูอัตุนักดิมันด์นักแห่งด์พอเสียอาหุดเป็นอาเฮมทอนนำก๊อกทัดดูอัลลองเป็นเกปุริล็อกพออันลาอัลอันนังยี่ปุโรนเตะลาซอนเอลองเนียดิมนั่นก็ถอนนำดูแล้วแต่แม่อันนี้บ้างเกะถอนนำลงเลยล่ะแต
0: ่
1: แม่ก็นั่งดูปุโรเตในตุ่มถอนนำปอ
0: กันลังกันลังมีปิกลอกให้นางจูรุปิกลอนางลิพันตั้งที่นางลีลาสัวไซกับปังเจงอาหุดนางลีกิซุงก็จะต้องปุนางลีก็จะเทคลงลับปุซอนดูอีกมาละฮะ
1: ลาโซกิซุงในเกะกิเจงซีกิซุงก็จะต้องมาดังเตะกับมาท่าดามกับจินีดามอ่ะเต็งเลยปุเตละฮัลโหลกิจารีกิจารีเดลโหล
0: กันลัง
1: บอนสต์แม่แม่อาหอร์มูก็จะปัลลอยพันศึกษาโอโล
0: กันลัง
1: สุดท้ายเกจารีเต็งเป็นอันนี้ก็หาเต็งเป็นเกเปเพลงนั่งกอกปะ
0: อ้าวเป็นอีกแล้ว
1: อาจเป็นภาษีบอร์อีโลจังสีอัลลีอิลีอัลลีโดนายพลังเตะเฮลวิงอดีมบุตรดำนั่งกอกปะ
0: อ้าวเป็นอีกแล้ว
1: นับเป็นคนนั้นสิกิลองยี่มาจอย

อดินทูนานาธรรมครจุนงที่ละเกนงนามกจิทางนงกังฮอนไม่ครีปุระบางสลุนอัลลามาร์ดาลองเพนจีเทนเดรังนับเพนอัลปนักรูปีตุมคิลุนกังฮอนดูเวอร์จินีนางพันปุระบางสลุนเอาตุมอาร์ดริกลองปตังเตอาร์ดริกสินา